0: 据曼谷市政府通报，自9月24日以来，部分地区累计降雨量已超过330毫米，导致全市多条运河水位高涨，排水系统不堪重负。曼谷市长查查西迪问表示，已有近4900人被疏散至临时安置点，约5.2万户家庭受影响。市政府已准备约100万个沙袋应对洪水，全市学校将于今天停课一天。
1: น้ำจนถึงวันนั้นจนถึงตอนนี้ยังไม่ลดเลยครับยังมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆข้างในที่ต้องออกมาครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ารอบข้างเส้นเสร็จของฉันได้ข่าวว่าเขาตัดไฟก็มีความกังวลว่าคอนโดที่อยู่จะตัดไฟเหมือนกันเลยต้องจำเป็นต้องเดินออกมาข้างนอกครับกลัวจะใช้ชีวิตไม่ได้ครับ
0: 泰国总理阿努廷昨天结束海外行程回国，在抵达曼谷廊曼机场后，随即就暴雨及洪灾情况召开新闻发布会，并赴灾区视察。阿努廷强调，政府将整体协同运作，共用同一套数据信息，坚持先帮民众原则。
2: 我们在建议ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: 泰国总理阿努廷要求内政部加快收集受灾者名单，调查损失，按家庭逐一核实救助资格。防灾部门和地方行政部门加快协调，使救助流程尽快获批。他还要求灾区政府在洪水退后，立即按区域制定恢复计划，尽快恢复道路、供电、供水等，使民众恢复正常生活。阿努廷还宣布，他本人及内阁所有部长暂停出国行程，以便留在国内密切关注灾情。泰国气象部门表示，曼谷及周边地区的降雨预计将在今天逐渐减弱，但积水完全排退仍需时间。当局正协调各部门加快排水，并提醒民众避免不必要的出行，密切关注官方预警信息。
3: 受孟加拉湾低压登陆影响，印度北方邦连日遭遇到了持续的强降雨，已经造成至少56人死亡、46人受伤，超过1000栋房屋受损。
0: 低压过境，狂风裹挟着密集的雨幕来袭，瞬间将路边的杂物吹走，树木在狂风中不堪重负，几乎要被连根拔起。狂风暴雨中，一座高压电塔轰然倒塌。在受灾最严重的马尔坎吉里地区，国道326号公路多处桥梁被洪水漫过，水导致数百辆车辆被困在路上，交通完全中断。湍急的洪水中，有部分车辆被困，司机一时无法逃脱。危急时刻，附近的村民及时赶到，合力将车辆从洪水中抬出。暴雨还引发多地山体滑坡，大量泥石和巨石倾泻而下，多栋民房及政府宿舍受损或被掩埋。泥石流甚至冲到附近村镇的公路上，沿着道路继续蔓延，不少民众纷纷倒退躲避。据北方邦救灾专员办公室发布的灾情报告，25日至26日，北方邦75个地区中有56个的降雨量大幅超过正常水平，48小时内平均降雨量为66.5毫米，而正常水平只有7.6毫米。目前各地正开展救援和灾情评估工作。气象部门警告，虽然低气压系统正在减弱，但部分河流仍处于危险水位以上。未来几天，奥迪沙邦部分地区仍将面临强降雨威胁。
4: 受到孟加拉湾低压影响，尼泊尔北部多地遭遇了9月罕见的暴雪，七名外国游客因为暴雪被困，所幸被及时的营救出来。
0: 尼泊尔索卢昆布地区的昆布区域遭遇持续强降雪，高海拔地区积雪已超过半米，部分区域甚至更深，通往高风险地带的徒步和登山路线被迫中断。在珠峰地区的伊木贾峰区域，7名外国游客因暴雪被困，经当地居民和警方协调，救援人员已将这7名游客安全转移。据介绍，这些游客被困地点海拔约6165米，是萨迦马塔国家公园内的重要登山目的地。为保障安全，当局已限制游客继续前往高海拔区域。昆布帕桑拉姆乡已发布通告，呼吁游客、向导和背夫在恶劣天气下避免不必要的上行。目前仍有超过1200名游客滞留在珠峰地区。当局表示，正通过地方政府、警察等渠道持续监控游客状况，并已做好进一步救援准备。尼泊尔马纳斯鲁峰大本营近期遭遇持